One Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: just like
1: Mumford Extra. 88. 88.

0: ัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิล
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซิลสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซิลดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไบคลินิกวิชากรรมหมอสักกาเดช

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตรวจยึดยาเสพติดให้โทษไอซ์300 กิโลกรัมในพื้นที่ลำน้ำโขงจังหวัดนครพนมสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: าสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicare Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมหรือนรขอเขตนครพนมขณะลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านกลางน้อยตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมได้ตรวจพบรถต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงเข้าทำการตรวจสอบจากการตรวจสอบพบกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์จำนวน7กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถคาดว่าเป็นยาเสพติดที่เครือข่ายข้ามชาติเตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศขณะที่เจ้าของหรือผู้กระทำผิดไว้ตัวทันอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ชุดลาดตระเวนจึงเฝ้าตรวจร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้โฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าไอซ์ของกลางจำนวน300กิโลกรัมมีมูลค่าในท้องตลาดกว่า600ล้านบาทการตรวจยึดครั้งนี้นับเป็นการตัดวงจรการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติครั้งสำคัญและสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการกำลังในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นภัยคุกคามตามแนวชายแดนทางน้ำของประเทศกองทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามลำแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Mun Forward Extra Music non-stop On weekends

0: Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits Ooh, bet you think it's so cool Kicking back on your couch Making eyes from across the

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @meer.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: M S I M U N 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสหรัฐยกเลิกคุยอิหร่านหลังผู้แทนสหรัฐไม่เดินทางเข้าร่วมที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ยังไม่กระทบกรอบการหยุดยิง60วันขณะที่อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วสักครู่ประมาณติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์หรือวันนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกเลิกโดยไม่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการยกเลิกดังกล่าวทั้งนี้การยกเลิกเกิดขึ้น

0: หลังจากทำเนียบขาวประกาศว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐดีเจแวนจะไม่เดินทางไปเข้าร่วมการพบปะกับคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านตามกำหนดเดิมซึ่งก่อนหน้านี้สวิตเซอร์แลนด์เคยระบุว่าการหารือดังกล่าวจะเป็นการเจรจารอบแรกหลังจากสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อหยุดความขัดแย้งโดยมีตัวแทนจากหลายประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในฐานะผู้ประสานงานและผู้สังเกตการอย่างไรก็ตามสัญญาณความไม่แน่นอนได้ปรากฏขึ้นก่อนวันประชุมเมื่อแวนยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายอิหร่านส่งสัญญาณต้องการเห็นหลักฐานยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนเดินทางเจรจาในรายละเอียดเพิ่มเติมการเจรจาครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันข้อตกลงระหว่างสองประเทศซึ่งมีเป้าหมายเปิดทางสู่การเจรจาระยะยาวเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์และความมั่นคงในภูมิภาคหลังจากทั้งสองฝ่ายเพิ่งเห็นชอบบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายกรอบหยุดยิงออกไปอีก60วันแม้การประชุมจะถูกยกเลิกแต่ยังไม่มีสัญญาณว่ากระบวนการเจรจาทั้งหมดจะสิ้นสุดลงโดยทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญความท้าทายสำคัญในการหาข้อยุติถาวรเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมาตรการคว่ำบาตรและสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลางขณะที่เมื่อวันศุกร์เดียวกันอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนหลังสถานการณ์การสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นบั่นทอนโอกาสที่ข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านจะกลายเป็นข้อตกลงสันติภาพถาวรในตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าการหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ในเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาเลบานอนขณะที่แหล่งข่าว2คนจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านระบุว่าทางกลุ่มได้บังคับใช้เงื่อนไขนี้แล้วด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันว่าอิสราเอลอยู่ในช่วงเวลาหยุดยิงพร้อมเสริมว่าหากฮิซบอลเลาะห์ไม่โจมตีก่อนสำหรับอิสราเอลแล้วนี่ก็จะไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งสงครามเช่นกันอย่างไรก็ตามอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนต่อไปซึ่งพวกเขาได้ทำการยึดเอาไว้แล้วปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: ตรวจสอบสวนกลางเตือนภัยสายคอนเสิร์ตระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปผู้ปล่อยบัตรคอนเสิร์ตโดยมักอ้างว่ากดมาเกินหรือเพื่อนเทมีบัตรสปอนเซอร์อ้างเป็นโควต้าเพื่อจูงใจโดยกลโกงของมิจฉาชีพมักจะใช้บัตรใบเดียวแต่ขายให้หลายคนรวมถึงบัตรปลอมและตัดต่อรูปเอกสารการจองดังนั้นขอให้ประชาชนเช็คชื่อเลขบัญชีก่อนโอนทุกครั้งหากถูกหลอกควรรวบรวมหลักฐานแคปหน้าจอที่พูดคุยสลิปโอนเงินหน้าโปรไฟล์ของมิจฉาชีพและข้อมูลบัญชีเพื่อนำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านและติดต่อศูนย์ AOC 1441เพื่อแจ้งเหตุและอายัดบัญชีปลายทางทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ท
3: เราพร้อมให้บริการค่ะ
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม
3: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับราคาน้ำมันโลกร่วงแรงหลังอิสราเอลฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงคลายกังวลตะวันออกกลางดันเบรนท์หลุด $80ต่อบาร์เรลขณะเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสกลับมาคึกคักกดดันราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่องด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น150 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,700 บาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: วันนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างหนักหลังมีรายงานว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงส่งผลให้แรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลงทันทีโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์หลุดระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสหลุดระดับ77ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง 0.11 ดอลลาร์หรือ 0.14% อยู่ที่ระดับ 76.49ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 0.43 ดอลลาร์หรือ 0.54% มาอยู่ที่ระดับ 79.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ปัจจัยเพิ่มเติมกดดันตลาดน้ำมันคือการฟื้นตัวของเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมีรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ

หรือ MOU ส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันกลับมาใช้เส้นทางดังกล่าวมากขึ้นขณะที่ทางด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น150 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,700 บาทขายออกบาทละ 64,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,399 บาท 12 สตางค์ขายออกบาทละ 65,700 บาททั้งนี้ราคาทองปรับขึ้น150บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

ที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซึ้งชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

สวัสดีกันวันเสาร์ด้วยนะครับ20มิถุนายนนะครับกับเจภัสสวัสดิ์ที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะครับในช่วงของล้านนานาวีคอนเน็กต์มาพร้อมกับข่าวมาพร้อมกับเพลงนะครับสำหรับข่าววันนี้เป็นข่าวดีๆครับว่าเชียงใหม่อาจจะมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีการเดินหน้าพัฒนาคลองแม่ข่าพื้นที่ตำบลป่าแดดครับวางแผนฟื้นฟูน้ำปรับภูมิทัศน์สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขาก็จะมีการศึกษาและออกแบบพื้นที่ชุมชนริมคลองนะครับโดยคำนึงถึงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประโยชน์ของประชาชนครับแล้วก็จัดทำแผนขุดลอกคลองนะครับในพื้นที่บนป่าแดดนี่แหละเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็มีการเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมมาแล้วก็จะได้ผลงานที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพื้นที่ชุมชนดีๆอีกหนึ่งที่เร็วๆนี้กันด้วยนะครับฟังเพลงกันต่อที่มัน Forward Extra FM 88ครับนี่คือ Henry Moody กับ Pick Up

0: เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อกับมัน Forward Extra FM 88นะครับเดวิดเกรต้าและวันรีพับลิกนะครับกับ I Don't Wanna Wait เชนแมคเกรนะครับกับ Just Keep Watching เดี๋ยวเราฟังเต็มๆกันได้นะฮะมีโฮมจากชาลีพุทธด้วยและอุทาดาฮิคารุนะครับกับมัน forward extra fm 88ฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com ครับ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: stay with us and we'll be right back with more hitsMon Forward Extra 88
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรม

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโท

0: K7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053 242 888
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันการประนอมอันคลอสไม่ใช่การตัดสินชี้ขาดเป็นแค่แนวทางกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนโดยไทยพร้อมแต่งตั้งผู้ประนอมเข้าร่วมคณะด้วยย้ำคณะประนอมภาคบังคับไม่ใช่ศาลระหว่างประเทศไม่มีคำพิพากษาสักครู่มาติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการดำเนินการหลังฝ่ายไทยและกัมพูชาตั้งคณะเจรจาและผู้ประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสว่าไทยได้แจ้งรายชื่อ2ผู้ประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยให้กับทางการกัมพูชาทราบแล้วซึ่งเหตุผลที่ไทยต้องเข้าร่วมกระบวนการนี้เพราะหากไม่เข้าร่วมสหประชาชาติจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ประนอมแทนประเทศไทยซึ่งอาจเป็นผู้ที่ไทยไม่รู้จักทางนี้คณะประนอมภาคบังคับนี้ไม่ใช่ศาลระหว่างประเทศกระบวนการดังกล่าวจะไม่มีคำพิพากษาแต่จะเป็นคำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเขตแดนทางทะเลส่วนจะปฏิบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศโดยต้องนำไปสู่การเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาต่อไปอย่างไรก็ตามขั้นตอนดำเนินการหลังจากนี้จะมีการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานโดยคณะผู้ประนอมที่ได้รับการสรรหาทั้งจากฝ่ายไทยและกัมพูชาจะหาคนที่เป็นกลางที่สุดที่มีประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมายทะเลมากพอสมควรและต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับและเที่ยงธรรมซึ่งต้องมาดูในเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในแง่กฎหมายระหว่างประเทศว่ามีความถูกต้องหรือไม่ซึ่งฝ่ายไทยยึดหลักว่าจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลให้เรียบร้อยก่อนส่วนเรื่องผลประโยชน์ที่ทางกัมพูชาอยากได้ต้องไปตกลงกันหลังการชี้เรื่องเขตแดนชัดเจนแล้วซึ่งหากกัมพูชาไม่ยอมรับหรือไม่ดำเนินการตามคำแนะนำปัญหาก็จะคงค้างอยู่ตรงนั้นซึ่งสิ่งที่กัมพูชาอยากได้ทั้งแหล่งพลังงานและทรัพยากรคงต้องถูกระงับไว้ก่อนโดยสิ่งที่ไทยเสนอตั้งแต่แรกคือการยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าจึงอยากเริ่มต้นใหม่อยากเจรจา2ฝ่ายภายใต้บรรยากาศของความเป็นเพื่อนบ้านกันและภายใต้อันคลอสซึ่งต้องถามฝ่ายกัมพูชาว่าจะลองเปิดโอกาสให้มีการเจรจากันก่อนไปสู่กระบวนการอื่นหรือไม่อย่างไรก็ตามหากตกลงกันไม่ได้ก็คือตกลงกันไม่ได้ต้องมาดูกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมยืนยันว่านมทุกชนิดที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากอย.มีคุณภาพและปลอดภัยไม่พบสารตกค้างเช่นยาปฏิชีวนะฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทตั้งแต่นมโคสด 100% ไปจนถึงนมปรุงแต่งและนมคืนรูปซึ่งบางชนิดอาจมีการเสริมสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพอย.ขอแนะนำผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อนมควรตรวจสอบฉลากให้ละเอียดตรวจเลขอย.ส่วนประกอบชื่อผู้ผลิตวันหมดอายุรวมถึงดูฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเลือกนมที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมกับตนเองทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Mun Forward Extra Music non-stop On weekends

0: Man Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ักษาทั่วไป LINE @ mr.clinic
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra

0: We'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532488

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงษ์พันธ์ศิรินภาพันธ์

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต่อเนื่องทุกพื้นที่กำชับกำลังพลมีวินัยต่อการยั่วยุและต้องพร้อมหากต้องใช้กำลังปกป้องอธิปไตยสักครู่มาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
6: พลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้ต่อต้านและมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนประเด็นบันไดไม้ที่ฝ่ายกัมพูชาก่อสร้างขึ้นมาบนปราสาทคณาแม้ปัจจุบันได้ทำลายลงไปกว่า250เมตรจากความยาวทั้งสิ้น450เมตรแล้วแต่ยังคงต้องมีการดำเนินการในลักษณะลับลวงพรางส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ห้วยตามาเลียใกล้กับเขาพระวิหารนั้นยังอยู่ระหว่างการประชุมและเตรียมการเสนอโครงการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อกันที่สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดที่2ของกลุ่ม C และกลุ่ม D สหรัฐโชว์ฟอร์มสวยหรูชนะ2นัดโอกาสเข้ารอบสดใสขณะที่แชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลเรียกฟอร์มเก่งถล่มน้องใหม่ขาดลอยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มประจำวันที่20มิถุนายน2569คู่แรกเตะเวลา 2:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาในกลุ่มดีเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกาโชว์ฟอร์มเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0เตะ2นัดมี6แต้มผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C เวลา 5:00 น.สกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก1ประตูต่อ0เวลา 7:30 น.การแข่งขันในกลุ่ม Cบราซิลพบเฮติและเป็นบราซิลซึ่งแม้จะสะดุดมาในนัดแรกแต่นัดนี้เหนือกว่าอย่างชัดเจนถล่มเอาชนะน้องใหม่อย่างเฮติไปได้3ประตูต่อ0ขณะที่คู่สุดท้ายประจำวันเตะเวลา 10:00 น.ในกลุ่มดีตุรกีแพ้ปารากวัย0ประตูต่อ1โดยตุรกีแพ้2นัดรวดตกรอบแน่นอนแล้วขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกคืนวันนี้ต่อเนื่องเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 2:00 น.เป็นการแข่งขันนัดที่2กลุ่ม Fเวลาเที่ยงคืนเนเธอร์แลนด์พบสวีเดนเวลา 3:00 น.ในกลุ่ม E เยอรมนีพบไอวอรี่โคสต์คู่เช้า 7:00 น.กลุ่ม E เอกวาดอร์พบครัวเซาและคู่สุดท้ายของวันเวลา 11:00 น.กลุ่ม F ตูนิเซียพบญี่ปุ่นสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านโมโนแม็กซ์และช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ต29ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้วัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:47 นที่ระดับ

2.91 เซนติเมตรลงเต็มที่16:50 นที่ระดับ61 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา15:00 นที่ระดับ2.95 เซนติเมตรลงเต็มที่21:30 นที่ระดับ1.30 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra. We play all the hits. Ooh, bet you think that she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา209สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เสียวฟันอะ
0: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนโดยผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึง 93.26% พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic From Do ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน69มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากอย่างไรก็ตามนโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @ Traffic From Do ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพิกัดและใบอนุญาตผ่านระบบ MCGIS ทางเว็บไซต์ cannabis.gis.dtam.moph.go.th หรือผ่านซุปเปอร์แอปหมอพร้อมซึ่งตรวจสอบได้ทั้งร้านค้าแปลงปลูกและวันหมดอายุใบอนุญาตรวมถึงสามารถขอคำปรึกษาได้ผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร02-257-7042ในวันและเวลาราชการปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเตือนภัยเทคนิคฟิชชิ่งใหม่ Browser in the Browser แนบเนียนจนอาจตกเป็นเหยื่อโดยแฮกเกอร์จะสร้างหน้าต่างล็อกอินปลอมขึ้นมาซ้อนทับบนหน้าเว็บจริงได้อย่างแนบเนียนจนแยกแทบไม่ออกเพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานกรอกอีเมลรหัสผ่านและรหัสยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแฮกเกอร์ทันทีโดยมีรายงานว่ายังมีการแอบอ้างชื่อเช่น Microsoft, Facebook และ Netflix ทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงระวังหน้าต่างล็อกอินที่เด้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้สังเกตว่าเป็นหน้าเว็บจริงหรือไม่อย่าคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยอย่าดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่รู้จักเพื่อป้องกันการถูกขโมยข้อมูลสำคัญบนโลกออนไลน์และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาดจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้ต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16 น.จากทีม

0: งเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอ
1: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่21ถึง27มิถุนายน69หรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งคือวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม69ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444และขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องต่อที่องค์การอนามัยโลกระบุมีบุคลากรทางการแพทย์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างน้อยแล้ว75รายท่ามกลางการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อพื้นฐานอย่างหนักนางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายในจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่อุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนักอย่างไรก็ตามทาง WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนในดีอาร์คองโกมาปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:28 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:04 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:46 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:48 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:52 ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: มัน forward extra smart money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
3: Aww.
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
5: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
5: เสียงชัดไม่มีซ่า
6: Man Forward Extra We play all the hits

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.mymyradio.com
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกระทรวงการคลังเตือนผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 730,000 รายรีบยืนยันสิทธิ์ภายในเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่17 กรกฎาคมสักครู่มาติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกุมกิ๊กพุง

0: ือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง19มิถุนายนณเวลา 23:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวนกว่า 12,443,310 รายและยังมีผู้ที่ไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีก 736,63 รายจึงขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่21มิถุนายนก่อนเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบการตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 143,412 รายคิดเป็น 99.61% ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารต่อกันที่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกส์ VNL 2026ในคืนนี้ณสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดผ่านโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกส์ VNL 2026สนามที่2วันนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยเตรียมลงสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากพบกับทีมชาติแคนาดาในเวลา 20:30 นาทีโดยแฟนกีฬาวอลเลย์บอลสามารถเดินทางไปร่วมชมและส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจทัพนักตบสาวไทยได้หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้นรขอภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจายส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยห่างฝั่งมีคลื่นปานกลางอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่23ถึง26มิถุนายนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันดังกล่าวและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มันฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebookเชียงใหม่20 20
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับการไฟฟ้านครหลวงเปิดโครงการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ฟรีดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องมือแพทย์ในบ้านรู้เร็วช่วยเร็วเมื่อไฟฟ้าขัดข้องอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้

0: จลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เตรียมยกระดับความปลอดภัยด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาเครื่องมือทางการแพทย์ภายในบ้านด้วยโครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทมิเตอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบ้านพักอาศัยและสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาเช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับสมาร์ทมิเตอร์จะเข้ามาแทนที่มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเดิมพร้อมระบบสื่อสารดิจิทัลที่สามารถแจ้งเตือนเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินไปยังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ได้แบบทันทีโดยระบุพิกัดจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้ปัญหาและเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อระบบตรวจสอบพบเหตุขัดข้องทีมงาน MEA จะประสานงานติดต่อญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทันทีพร้อมส่งทีมช่างเข้าไปในพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขเป็นกรณีพิเศษภายใต้แนวคิดรู้เร็วช่วยเหลือเร็วด้วยให้ความสำคัญสูงสุดกับบ้านพักที่มีผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้าดับโดยโครงการดังกล่าวถือเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วยรวมถึงสร้างความอุ่นใจให้แก่ครอบครัวและผู้ดูแลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านระบบไฟฟ้าทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง LINE MEA Connect @MEA Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนประชาชนห้ามขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรโดยย้ำว่าไหล่ทางไม่ใช่ช่องทางจราจรทั่วไปและไม่สามารถใช้ได้แม้จะมีความเร่งด่วนก็ตามโดยการใช้ไหล่ทางหรือจอดรถบนไหล่ทางทำได้เฉพาะกรณีจำเป็นจริงเท่านั้นเช่นรถเสียเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถเคลื่อนรถต่อได้ทั้งนี้ไหล่ทางมีไว้สำหรับรถฉุกเฉินเช่นรถพยาบาลรถตำรวจและรถกู้ภัยสำหรับการเปิดเลนเองขับรถเข้าไหลทางเพื่อแซงคิวหรือหลีกเลี่ยงการจราจรถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายและยังซ้ำเติมปัญหารถติดจากการเบียดแย่งช่องทางผู้ฝ่าฝืนขับรถในไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงคึกคักหน่อยนะครับชูก้าจากมารุน5นะคะต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra อยู่กับผมดีเจโบนะครับ This is Man Forward Extra 88อยากฟังเพลงอะไรนะครับเราเจอกันแค่เสาร์อาทิตย์เนาะนะฮะในช่วง 18:00 นจนถึง 20:30 นนะครับอยากฟังเพลงอะไรส่งเข้ามาขอได้เลยนะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ Line @ Man Forward นะฮะแดนซ์กันต่อสักนิดนึงแล้วกันเนาะ

0: ่เชนจ์นะฮะจากชาลีพุทธนั่นเองนะครับผมไปเจอข่าวนี้มาน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นข่าวของวันไหว้ครูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ป่ะนะฮะน้องๆจากโปลีเทคนิคลานาเนี่ยนะฮะเขาทำพานเป็นรูปแปลกใหม่มากมายเลยเป็นไวรัลในโซเชียลเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพานยักษ์นี่นะครับที่เป็นรูปแบบว่ากรวยยักษ์ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นช่างไฟนี่เขาเอานี่มาเลยฮะเอาตัวคอมเพรสเซอร์แอร์หรือว่าตัวแอร์มาตั้งเลยเนาะบางคนก็บอกว่าห่วงใยอยากจะให้คุณครูอิ่มนะฮะก็เอามาเป็นพวกอาหารเหนือนะฮะเป็นขันโตกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไวรัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ด้วยใช่ไหมฮะวิทยาลัยได้ด้วยแล้วก็สร้างไวรัลให้น้องๆเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการครีเอทีฟด้วยนะครับดังนั้นงานไหว้ครูก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเนาะที่จะสร้างชื่อเสียงโรงเรียนหรือว่าสร้างชื่อเสียงนะฮะของวิทยาลัยได้จากงานนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นด้วยนะทุกๆคนนะอยากฟังเพลงอะไรในช่วงนี้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward อยู่กับ DJ Bo ยาวๆถึง 2:30 นเลยนะครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: ั่วโมงแรกผ่านไปอย่างเร็วเลยทีเดียวนะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับ DJ Bo นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับทาง FM 88เนี่ยฟังข่าวกันครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงต่อนะฮะเข้ามาทางออนไลน์ของเราก็แล้วกันที่ live.manforwardextra.com เตรียมเพลงนี้ไว้แล้ว Flowers นะฮะจาก Miley Cyrus แล้วก็มีเพลงของลิซ่าด้วยนะMoonlit Floor นะฮะ Kiss Me จากลิซ่าและอีกหนึ่งเพลงที่ถามกันเยอะมากเลย Swim จาก BTS เข้ามาฮะเข้ามาทางออนไลน์ live.manforwardextra.com แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันทาง FM ตอน 1 ทุ่มครึ่งนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
2: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
2: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสต์อัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
1: oh my gosh
2: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god คลิกเลย

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
4: The hits.
5: You love.
6: Yeah.
5: Month forward extra.
7: We were good.

0: เสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: truth? Do you only love me 'cause you have to?
1: เพลงนี้ 'cause you have to นะฮะต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเทศกาลของการไหว้ครูใช่ป่ะนะฮะก็มีไวรัลเกิดขึ้นนะครับเรื่องของนักศึกษาอาชีววิทยาลัยใช่ป่ะนะครับอาชีวะเชียงใหม่นี่แหละสร้างเสียงฮือฮานะครับทำพานออกมาในรูปแบบแตกต่างสร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยดอกไม้ขนาดยักษ์นะฮะหรือว่าพานไหว้ครูที่ใช้คอยเครื่องปรับอากาศหรือตัวเครื่องแอร์นะฮะถังน้ำยาเครื่องปรับอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสายไฟฟ้าใช่ป่ะนะฮะก็จะมีเครื่องแอร์มาวางเป็นพานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับบางคนก็ในพานก็จะมีแบบกลัวครูหิวนะฮะก็จะมีลาบดิบสานะฮะผักสดอะไรอย่างเงี้ยเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไวรัลในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็น่ารักดีนะนะครับก็ถือว่าชาวเชียงใหม่เราฮะมีอารมณ์ขันแล้วก็คุณครูก็น่ารักด้วยจริงมากนะฮะอ่ะมาทางเพลงกันบ้างดีกว่านะครับเพลงไหนที่คุณอยากฟังในชั่วโมงนี้รีบขอเข้ามากันละกันนะฮะเผื่อชั่วโมงหน้าไว้ด้วยนะครับผมอยู่ถึง 2:30 นนะครับที่มัน Forward Extra นะครับ DJ Bo อยู่เป็นเพื่อนกันครับ

0: และเพลงนี้คือเพลงปิดท้ายในชั่วโมงนี้แล้วกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับเดี๋ยวเราต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งฟังข่าวแล้วก็กลับมาอยู่กันต่อนะครับมี2เพลงนี้ที่ล็อกไว้ให้เรียบร้อยเพลง Mood นะฮะจาก 24K Go Featuring กับ Land Dior นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะถามถึงกันก็จัดให้แต่เป็นจัดให้ในชั่วโมงหน้านะ Fever Dreams นะฮะจาก Alex Warren ใครอยากฟัง Man Forward Extra ชัดๆนะฮะคลิกเข้ามาทางออนไลน์ได้นะครับที่ live.manforwardextra.comฟังเสียงฟังเสียงชาร์จแบบ Ultra Clear Audio ชาร์จสายคลิกเลยที่ live.manforwardextra.com ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extrar
3: ู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebookเชียงใหม่20 20
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยูรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวนารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆทั้งนี้ในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพด้วย
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการ

ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนในช่วงวันที่22-23มิถุนายน69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหลังจากนั้นในช่วงวันที่24-26มิถุนายน69ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่21 และ 24 ถึง 26มิถุนายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Jamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ทั้งนี้ Love Lines นะฮะจาก Khalid featuring กับ Normani นะครับอ่ะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับ DJ Bo แล้วครับ Food Extra คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับหรือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับอีกไม่กี่เพลงดังนั้น Request เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์88 Renbuck ตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ Line @Man Forward ถ้าทันในครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะเปิดให้เลยแต่ถ้าไม่ทันก็ขยับไปได้เพราะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงกันแบบยาวๆกันไปเลยนะครับอีกหนึ่งเพลงจาก Request ของคุณที่ติดค้างเอาไว้ครับ Fever Dream จาก Alex Warren

0: และคงต้องบายบายคุณฟังไว้ด้วยเพลงนี้นะครับ Bad Angels ฮะจาก DJ Anima แล้วก็ Lisa นั่นเองนะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra นะครับบายบายวันนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเวลา 6:00 นถึง 20:30 นนั่นเองนะครับเหมือนเดิมกับคลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra วันนี้ DJ Bo ไปก่อนนะครับมีความสุขกันทุกคนกันละกันนะฮะดูทั้งบอลทั้งวอลเล่กันให้อิ่มหนำสำราญไปเลยในช่วงนี้กีฬามากันหนักๆเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานแล้วก็มีความสุขทุกคนครับบ๊ายบายไปแล้วครับส่วนใครอยากฟังเพลงฟังที่มัน Forward Extra ที่นี่นะครับยาวตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
4: Man Forward Extra We play all the hits

0: บ้านทีราถามวังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยร้านอาหารสถานประกอบการเปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้ลูกค้าชมเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีสักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เว็บไซต์ทางการกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการรับชมฟุตบอลโลก2026จะต้องรับชมผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเนื่องจากมีลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทางทีวีวิทยุและสตรีมมิ่งออนไลน์ซึ่งถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537โดยผู้ได้รับสิทธิ์เผยแพร่การถ่ายทอดสดในไทยคือ Just และ Mono หากผู้ใดนำสัญญาณไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาทอย่างไรก็ตามสำหรับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มหรือสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมเพื่อประโยชน์ทางการค้าต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนซึ่งมีช่องทางให้สมัครและลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นห้ามเก็บค่าบัตรหรือค่าเช่าชมเพิ่มเติมห้ามมีผู้สนับสนุนภายนอกร่วมจัดกิจกรรมและห้ามนำชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก2026ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้านโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อกันที่สหรัฐเดินหน้าส่งผู้แทนเจรจาของทำเนียบขาวเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์หรือฟื้นเจรจาอิหร่านหลังการหารือต้องสะดุดจากเหตุปะทะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่20มิถุนายนว่าสื่อหลายแห่งของสหรัฐรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนเจรจาของทำเนียบขาวกำลังเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์และมีการคาดหมายว่านายจาเร็กคูชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์จะเดินทางไปสมทบเช่นกันเพื่อเข้าร่วมการเจรจาอย่างไรก็ตามกำหนดการที่แน่นอนของการเจรจาดังกล่าวยังคงไม่มีความชัดเจนโดยการเจรจารอบถัดไปเดิมมีกำหนดเริ่มวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กลับต้องถูกยกเลิกไปอย่างกระทันหัน

กรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ามารับฟังข่าวช่วงสุดท้ายของวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือกันครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
5: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วง 24-26 กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทางด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่าหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์ควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปต่อกันที่ผลสำรวจสวนดุสิตโพล่าสุดโค้งสุดท้ายชัดชาติมาแรงคะแนนนิยมพุ่งกระฉูด 61.09% จ่อนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้สวนดุสิตโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหัวข้อโค้งสุดท้ายเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่4จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,562 คน

ร้อยละ 10.93 สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับหนึ่งที่ร้อยละ 33.96 เพราะมองว่าสามารถทำงานได้เต็มที่และเป็นอิสระจากพรรคการเมืองโดยมีพรรคประชาชนที่ตามมาในอันดับ2ด้วยคะแนนร้อยละ 31.81 ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: 03-242-2888
1: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: ในภาคเหนือเท่านั้น
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่Facebook KC Clinic Wintree City Resort
2: เราพร้อมให้บริการค่ะ
1: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
2: ่มาเที่ยวเชียง

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันนะรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3 ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple

0: www.mysmart.com
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ้อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น
3: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
4: Let's listen to the music, relax and have fun.
3: Woohoo! Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดี

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุก

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Mun Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits Ooh, you think she is so cool Kicking back on your couch Making eyes from across the

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mum Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: แชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: One Food Extra We play all the hits

0: ทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

music. One Forward Extra.

0: ลินิกเชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
2: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
3: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990
3: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
2: เซลฟี่ก็เป๊ะ
3: เก็บครบทุกรายละเอียด
2: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
1: ค่าไฟแพงแบบนี
4: ้มาใช้โซล่าเซลล์ประหยัดได้อีก
1: ยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆคุ้มได้ยาวๆครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
5: ู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
6: ้
5: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น
7: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว